จะเป็นเรื่องว่ามีพุทธชุนักซึ่งมีโลกปิศาจปายาลูกซึ่งหมดทุกข์ยิ่งมาทรมานหัวตายนั่นเต็มมาซึ่งมีโลกนี่หมดเต็มก็ตัดได้กันเองชกขยักไปเรียนว่าจะตัวนั่นตัวยากกับอันนี้คนไปเรียกชาวลามิเอาแล้วนี่ก็ทุกข์ใจไปเรียกตัวยาที่นั่นแล้วก็เข้าใจมาเรียกว่าเจ้าก็ได้มาอุปงตองหมดอุปงตจังหมดอุแม่แม่รักซึ่งหมดมาคนที่ก่อให้เรื่องมันเล็กมาลูกนั้นสวยไหมอุแม่แต่เจ้าคนนึงจุกนุ่นทำไมลูกนั้นสวยไม่คิดนิมิตคนสวยไม่รู้มาคุยนี่อะไรก็ไม่ยุ่งก็ได้มาทำวันนิมิตก็ยังสื่อมิจฉาเนี่ยมั้งที่คิดว่ามันที่คิดว่าทุกคนมันนี่แบบนี้วันนี้ฉันจะลงใจกับคนลินุที่คิดว่าหนูเป็นงาเที่ยมตาบันเนี่ยข้าไม่เข้าใจมากไหมก็ยังสื่อมิจฉาเนี่ยมั้งอุปกรณ์ที่เลือกสมัครบอกแต่คุณมากไหมช่วยหน่อยไหมอักขระลุตระลาเมอักขระชิตระตระเมเป็นเนรุตระลาอุณายุนเตยมะเตยกันเนอุกุกชื่อชิบุกกันชื่อเมกันนาเปลวกตุเนรุตระอุติมวะเตยกว่ากันชื่อเมชิตเนเมอุกุยมิเนรุตระสกมิชิบุกเตยมะตะกันเนรตะอุปงามะสุนตามะเจงินตะสุนหัตเจงินตะถ้าคนงูคิดอะไรก็รู้มาคนเลี้ยงสุสานก็กำลังจะร้องเสียงบูดอีกลูเลี้ยงสุดะอังอุติมุดอีกลูเลี้ยงใครจะเงินมาอีกลูฮัลเลาะสมบูดออกสมุดลูคนเลี้ยงสุสานก็จะเข้าไอ้ทุกตัวก็จะน่ารักสุดะนั่นแหละที่นักพิจารณ์นี่แต่มาอุกุยงูน่าที่ลูกอุกุยอักเปรย์ลงมาอุกุยลายอักเปรย์ลงมาตาบันนั่นขยิบตาขยิบเงินเลี้ยงตัวนี้เอาละเลี้ยงสมัยบูดมาเลิกอาชิงมีกามะอังอุติมิแต่ชิมะนายกสังกัดอังอุติงันเนอตาตุกมะอีลาเฮชุดลูกเอ็มเรย์นิพิงาชุนิกอันมาลุตัยนั้นมาลิกาเรศิยะกามกิจิศิยะอีกนี่ก็ไม่คิดจะกลัวชุนีเป็นชั่วนี้ตัวลุกแต่ชั่วไอ้ปะสิบังมาลิกาตกปนเอร่าก็มาลิสิบุกุฎมาให้ลูกปัดมาลิกาตกปนเอร่าก็แต่ก็ได้ไม่ติลิวตัวก็ปนเอร่างหมดแต่มันนักจิตใจก็เงียบตัวก็เปล่าลงมาตากคนนู้นสุดที่สุดใจก็เอ็นได้ที่กิลาตินะก็ที่กิลาเนื้อติดตอนนู้นไอ้ชิบะที่ชิบูโอ้ไม่รักชิบูนุกข้าอยู่มังงะไม่ติลมาขันลิมักเจมะแต่มันนับจุดที่ชิบูข้าอยู่มังงะจ้าเราหน้ากับเพื่อนชายจุนนอร์ลกมาอาตาถึงมาโอ้โหชอบตบปากเราหลุดตาม